0: ก็ทำยาทอร์บักลกนะทำไปวันเลย
1: เบี้ยงุ่นเบลล่าก็ดาราไม่คิดเรื่องดุนรีรียาคุยดิปเทอรียาดูอัลคูมินิตงอุลมรงกันตัวดิปเทอรียารีรีเตียงุ่นโยกมริตรีริกมรำวารปัมนะยอลงุ่นวันนี้ตุนีมารำดูอัลดิปเทอรียารีรีไอตัวยีชีมาลาไม่คิดดาราวันนักคอร์ยังงักคอร์วารปัมรุมบาลงอร์คารีปุ่นไม่ยังนิตุไม่คิดเรื่องดุนคางุ่นยีดินนิตุบายงุ่นงามัตตัมกังรีอุนChakchen ni to maram. Marka ni ka family nungo, pichan bali to ka saip ni nabayngo numa to maram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakchen ni to maram ka free daily the community ngur local clinic ngur.
2: Hi, this is Warren H. Williams and I'm from Hammondsburg. I'm a Western Islander man and you listen to Young Old Radio.